0: umqondo wakhe ke ne ngoxa kathi ke ya ya tankwa tonu matonu momo ndamenda kungacwacwato atatu chonda e bonqulunqwa yatsha aga kunenqe eh sakwa de enqo taki atu mishinqe xa eh uka qinqe xa thamince xa ma amata ke imam tiba ngoto atsho taganda yacwa tra khada nqinga khole o much tonda tu no much tonda tu much tonda tu ngemachi tonda tu a khokushin tochi tonda ta ka khala sin khoda chi he una ga ta gandle nge chamo se akwa kwa tsatsa kwa nga teke tonu ma tonu kana nna nna kunu kwa tsho ya tau e ta kwa ke tonu ma tonu nga a tsho na tsho de nga tsho de nga ndo ne tsho de gong taka de ta kumkuma kwe kumkuma kwe ta go ta se ga ga tsa o tsa ji de nga ma a ke ga tsa ji tlhaka nda khola ko na a te ne tsa ju ga ju go na nwa pop pop go mka ga ko na nha ta ma ne nwa to a ji de tsho ma kho si ne nwa tsa tsa kwa ya ya ya ta kha le tse ke ga deng u tsa Dilenge jamwa zeng akwa nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ya khayike akwata asinda hongya da tuluta ota hongya da gathala ga khwakwa diamandi hebuna keda ngingonga ngiyasinda ngaya yasongo da tuluta tuluta o maike akwata tuluta khabu khau khau khau ni tala tala kake inga da gathinto nganga kanuka anuka ichheda nuka ichheda ma akhumwa ngina ngingathala ikhakwa nando handle nge jamo zeng nando nge handle nge chota go gaung ha mona ke tana handle nge ngambi nge dumbe cha nge nge sa tshone nge ngabu e mona tonu mo tonu chota nge ke go tenge go nda nge handle nge khulu nge nge ke kuko nge nge nge nge nge sa nge ke jucha e a ke ya kana ka mo makwa go o jang cha da sa ke ka go tsaka go ai a du cha tswa khali ha kusa ke gutri ta ke makhali tsa ga so dio so kwa he ya kana tsema ga nna ke tonu ma tonu tonu ma tonu tonu ma ai a gogo ya ngo nya tawa na ke u le ke khomba ni he u ne ke nga cha to ne ga ngo ke una ta ngas na skunda ta skunda ta nga ni te ne muta ne ka ne ne ta nga sa ke a ja kha da ka ne kha ne ni di sakhe sana isinqo kesiko nakida sikho kesiko ndathi bani biki go hey nay kho kho nok go good age phukena isikondo athi khale ke phoke go ngi ta kho kondo age na ta sange tangu chim ko u tangu chi hey una ke ngasikondo ata sikondo ata sikondo ata sikondo ata sikondo tamno ke a ikotro ta kota kwa kwe ikotro de kwa kwe ikotro ta ke nge a a o nna kwa dokole de ma de kha kha ma de minga minga minga ga ba yawe mi go go nga ga ba ke phuke guke guke kwa ta ke phuke dunge a ntsane a tswa kana ka ka ke tlo ga ka tswa se ga le tewa tsa ng do ga ka khau sa ka ng ta ka tswa tqaba khau tswa tqaba go ka ba tswa a khukhula ng seng se se ntle ng ke khula ng a khube ng ke tswa ye a ke mi go nne a mi mi mi ga kula a sa ke a a nga ga kula ta mi sa ke tsa ke ju tsa mi ju ga kula ta tsa di ka tsho a ngile ta ba ka ta ba tswi Guza kwa zini kwa sana kwa ukongi.
1: Come down, don't
0: takan kuwa cika kuwa ya tamu kuwa kuwa tamu ana opera perang kan najila na cik ni ya ni kuwa cika ni am cengu gaib dua am cengu gaib am nong ni cik tam kuwa dan ni ya kian tak tak ke mata saya kosi ke mata saya kosi kaisa tua dan ni kong ya wai dah ya tua dan ni kong ya ita kong ya tua dan so sin tebet dek mi kuwa nunggu kuwa nunggu ni kai ni tapi kau jadi korang ni dah cik korang ni papa mu terlalu ni kalau ngau terlalu nunggu kau terlalu nunggu ngau terlalu angin aku asun tawa cik korang ni dah terlalu kau kata gaya kaya dua kangke cuma kau mahu aku ni ngau aku mumba no kau kau nanti gaya matu nung matu nung teman ni kau nung dan kau jadi warna kau tegang ni mengaya ไอ้โดดเนี่ยคิดจบเลยคิดจบคืออาอาดันอาก็ต้องฟาดไปไอ้ตัวกี่มีเย่ตากี่มีเย่ก็ต้องอาดันให้ก้าวอาดันเดี๋ยวฟาดไปไอ้ตัวกี่มีมีเย่ตากี่ไอ้ตัวเดี๋ยวฟาดไปไอ้ตัวกี่ตากี่สตางค์ห้องน้ำเองการทุ่งหูทั้งหมดชัดตากี่จิกเดมันจะอาดันอีอาจิกอลุ่มไม่มาตากี่อาไอ้เงินมันจะชัดกุ้งหูคงคงก่อนก็ตลอดชั่วแต่อากุ้มตลอดชั่วสิ่งใดก็ตลอดชั่วจังตลอดชั่วเกมมันจริงตลอดชั่วเฮ้ยนะครับถ้าใครดูมาเกี่ยวกับอะไรกันตลอดชั่วชั่วคนไม่ตลอดที่อังกูกูกากูกว่าคุยกูละแต่คันคิดเกิดมันก็มันจริงตลอดชั่วกันเอ็มแต่หนูนั่งในช่วงนี้แต่สิ่งกันนั่งงงแต่งงกูแต่สิ่งเกิดงงกูตัดควาดูงงกูเฮ้ยคิดว่าเกี่ยคำกูควาดันจิตนี่เกี่ยกิเลสจิตนี่คันนี้ขับดิคันนี้กานาจิตคันนี้วันนั้นงงแต่คำจิตเกี่ยกิเลสจิตกานาคันนี้จิตเกี่ยกิเลสจิตวันนั้นกูเฮ้ยสักเรื่องวันนั้นกูยังไงชิงชงนะเกี่ยกิเลสเอ้แต่คุณเกี่ยกิเลสกี่ไงใครสิงกันนะเดี๋ยวใครเสียงสิ่งใดสิ่งใดงงชงชงนะตัวนี้มาตัวนี้มาตัวนี้นะทำเป็นกุ๊กว่าสิ่งใดงงอะไรใครทั่วไปสิ่งชูการว่าใครกุ๊กว่าตัวอ่าที่ขัดตัวนั้นใครสาวิสิบบอกว่าใครนะไม่ทันตัวนั้นได้ด้วยสุขีกุ๊กว่าตัวแต่เจ้าข้าแต่กูมุ่งมาแต่ว่าจะถอยว่าจะถอยทันดูเลยเฮ้ยวันนั้นก็แต่เนี่ยสิ่งที่ทำได้สิ่งกว่าแต่น้ำสิ่งใดสิ่งที่ใช้ชูว่าคนเดียงก็โอเคกูควันเต็มหมดแต่ชิดำคันเดาคันเดาโอเคคันเดาขาดมึงกูเลยเด็กนั่นแกว่าดีอ่ะแต่ว่าดีได้จีตัวอันเดียตัวอ่ะกูกัดเด็กเช่าควันแต่กางเงินเช่าแต่กางทำมาชู้กูแต่กางทำมาแต่กางทำมาชู้เงาตัวขาอาคุ้มจิตตาอาจ่วยตาอาชั่วมาจิตตาจ่วยตาอาตัวขาตากี่ตัวที่มาแค่หนาวมาแค่ใครที่อาชีพถอนเงินก็อาจจะยังก็อาชีพถอนเงินก็มีก็ได้โอ้จ้าใครก็โอ้จ้าข้าแต่จ้าตัวนี้สั่งใครก็ได้จ้าข้ามั่งจีจ้าข้ามันนี่คุ้มกว่าการที่เขาจ้าข้ามันข้ามันเงินชุนดีดีก็มาโกงงก็ให้มุกจ้าข้าแต่ก็ไม่ได้แต่อย่าต้องว่าสั่งจ้าข้าตากี่การมาเดินเงยจุงเงยจุ่มคุณมามีมันไหนวะแต่ขนาดคำนี้คุณ